0: คนเมียวดิไอ้ก็ยังร้องร้องบุกินน้องรามร้องร้องนั่นเป็นมาอยู่ที่พิธีพิธีเอาเป็นน้องน้าเป้อาเกษตรกรทว่าว่าคิดเป็นนั่นรู้นี่การที่ร้องร้องปานานี่คิดเป็นส่วนว่าเรื่องที่น่าห่วงอีร้องไงรีน่าตัดที่เป็นเดียวส์เอตุการังไก่ที่พูดเมื่อวันเดือนมากายนายมีนเมื่อเดือนนั้นเรียวปานานี่คิดเป็นส่วนเอี่ยมจังอาบุปผาปุยมีนอุรุอักินนั่นเองเจนารีนานี่ไก่ที่เป็นเต็มปัจจัยริเกนักนี่เมื่อร้องร้องที่รู้นี่การที่ร้องร้องเมื่อเดือนไอ้เจ้ากินน่ะปัจจัยมาคุรินกับโอมีนักคนนั้นเองเจน่าจะพีพีเอเยรีนานิกายเยาว์ที่คาราวานังไก่เลี้ยวสีดันอันิกับโอ้กี้อีรอนเจกัมปานะไอ้เอ็นิโกลีฟส์เด็กสีมัวป้าอัสปากีตานะตาราวาโวเมนอีเซนิอาเกียร์ก็เมย์ออสเตรียเมย์เลี้ยวสีดันอาเกียร์คนตัวนั้นเองเจน่าอันตัวนั้นทรานส์มีเตอร์พีพีเอง่ายๆนะเป็นการตันงานเดทรานส์มีเตอร์โบว์อะไรนั่นก็เมย์ออสเตรียอะไรปุ่นอันนั้นเป็นตังค์ระเจปโอตักนิกานักปานะเมย์ออสเตรียเดย์พีซีอาวะเดไอโรคนนายโยตับันนินออสันเจนเจน่าอะไรเอการาวากินไก่เอกาตาวตัววากบตาวปนนักคนเตเปเตมปาเกียวกิโตปัจจิริเกโยอเอนตับันนินการาวันเจนเจน่าอันโรคอิตาราวาเดตายเยโยอเตปโอตักินการาโคปานาการิกรุงรุงเอติเมตัวนิคอรอยันฟังวดารินันนุนอันเมอริเอฟเอ็มไอที9.9อะไรเอนักวนานงรานักวยไก่นิคิริเบสยอนิคิริเบสไอสินันนิคุนิคิริเบสเมนเตอินเทอร์เน็ตยี่ต่างตันนิงอปะเอ็นักคนหาดีกินดาเปเปียยาตัดไอเทนิเมนนันอภิสัตย์เทโพตักินนักว่าอาข้าวปั้นอารมณ์ระวะนิมังงานาดีตาระรวยไก่บุกินนักว่าเมื่อสิ้นนี้กูอิมีนีรักินเทเรียดยอนเดเอฟเอฟเอ regional observer report incident analysis อะไรเอการาวากิยอนพรีสเป็นนอสเตียเมนเทปุยเมติโนวานักคนเทปุยเมสัวนทุไรเทเรียดเกียโยเทเรียดเกียโยเอปุนไคนักิอิโรยา compliance officesแม้ observer debriefers แม้อเป็นนักเตะเอฟเอฟเอฟเอฟโอปุตเตอร์เรียนดินานุวันแต่ยันดีบอสอาเกออาวุสี observers ไม่มีนตกายะนี่ใครบอกเองสินะนี่กูอาเกออารู้ก็นักว่าอินานุนันเมราวาเตะเอฟเอฟเอฟเอกอตักิเมนเตปโอตักินักว่าปะกักว่ากินเตอร์เรียยูปะเอนางเตระเปียกเอาอันคาราเปเปะจะคนอภัยนักวิยาตานิมาคุรียอนคาราวันแต่ยันดีบอสอาเกออายเรกเรกแม้อุรุวันแต่ยันตัวนี้อากาว่าอินานุนเตเมราวาYang anak kait tau tepo tak ni makuri at the oceanic fisheries yang tepo tak nak awak kau payin merawa nak on TFFA ibu kintai metuan nanai popoki nangarei day ibu kintara ruan kau payin arah merawa diki kiri pes gay pun tewan nanai popon apen tepi apu pura arah merawa ingin nanya yang anak anak kait tau the oceanic fisheries nak on the European Union kete EU project.Ni mana nak kia, anak tani makuri bukin irakin tiang ada idei erang ini kakawa kayu. Oye so pisin tawan kanuan jepongi peso ni mga kametua, on katau tawa kabupuin tari pa enate metuan raka, nono ni kiri pesa ni kapata. Eko ataki pa arakan di etan tari yang katau tawa ki, nti tira nuka o megyakin tiono ni kiri pes, Christmas o meangin tiono rawaki, awa yu are ide kiri kemea kabupuin tari. Nikiran na pe makuru, akatau tawa ki tenuka ni ware.Ingin nanti audioni ya ibu kintera makai na ya akas ya kata utau waki na nanti pun mau gua ya ipungin akas nanti pun na teminis imin awan tekarang ay na meri etana eh gua te semarivanu atau wan te mita te kaurin pa ya kakawa kita tahu roin to peri kanga ngake anakon andi ki mendioni ya diki korati ake ame kan wakan memetanu intiade andi tan nuram rongrong nanti tepi ke.Eta tengkai Taiwan dinanun anapua kanakon Papua New Guinea imin kainan nanopis yon Port Moresby iron te tautean tepe anne. Eta kutio pisa mei Taiwan ba eke taapukin karavan tepe beiri anne. Edi posinna te Taipei Times ba esa anapotakini makuri Taiwan na reetake me reetake meseneniku ntevi anapowi ibukin karavan pe beiri nikaitaraan kainan nanopis yon Port Moresby.Eta kutu sa tete mente po takini makuri anye pa inapuntina nua kinate anapopa i Taiwan, yon kakapuan anapa ete liquefied natural gas may Papua New Guinea. Eta kupa Taiwan e kakapua te wane te simare wawa te milion te tan te pa ete LNG ni katoa didiki. Adisi te po me te kateni makuro men po tan anayokini pa i Papua New Guinea, yon te keisa anye. Arengaya te wana anakarige mani Papua New Guinea e erangini bubura.The weekend ako yata ko na minister pa po niyukin ibukin data kinesin ay niku Chestin Tiketchenko. Padipipayri ibukin kainan anopis Taiwan e po nilikirike mea kametuaan na napipayri apena ni kinasay na at the One China Policy kesa ina as ito wana. Y ese de lo que hagan bici, no han agotado más, se han agotado ni su, de su maría, o de mirión, para que capomi, no haya tan y mejor en cuanto está poniendo que ni quien yo han vuelto cola. Eta pupa, e gani, e tene pupu a pie asan de que na koi e te kapo mi yani. E esna ni paka, ni panin wapu ime ni mewa te nga te tara, yon te menna. Awai puensi, ononga unime tene men diki, aika anaka paka ake yamani. E tako te sakorubo ki ipukin tieru aru, ina nun te tapu ni makuri e merisino ne mani. Pa ekina wa nora di ein, a yana nime tuwa tani makuri nkua, nte wa tukola main, ni karawana ya tawe, a yakira unano. Are suku ni vene na ko ina nun era ka yon tene pui te ririki avare es pare ke puokana nungo wate nga wapu ime awa. Awasa ina ntepetepe ki yon yu si iran ni kana kuwa panai apa eria ini katameru ari ki te waki nangare irei o kongora yon te kensa arun te ipu upuo ki mentio nora ki ai ena tara ana pe arun ayakati. Nte uke uke epo au ekune apa ekurakura te kakakuro yon narun karavanta yon kakangora yon te kaini koro chiku kensa. Ani te kanganga e nora ki engenge e ka kwa wati pa ani a ke ari ken ti ora ki ani poni ka ente pete peke. E tako te University of Otaku pa e karawa ana uke uke yon ruanga uni men imen a ine men te pete peke. Yon na o te aroa ni ka puta ntero pa ana kona na tai aroi pa e kakira o tai a ine yon ti ora ki e te kensa. O tira a ye taratara a eria ini moani pai ipukin pai nora ki en te kensa. O makuri ni kakai, ibukin te ora kiani, na kontai, aikana roku. Ondita nungurang, rungurungun, ape non nabe. Yesa na peristensa Amerika ya Donald Trump, ni perita pa inakatuwa e Iran, ibukin ni mete ya natau sa Amerika. O etaku pa ina maiso kio kindiki anamete te Iran. Nte kauri ngare kanako nte moni pong tape watewa imi, nari ya nga kanako inape anakanu Amerikan take tindana tapo Iran, aika akakawaki pa kapuwa ni mi ni mete ya anatau sa Amerika. Women ati amete yon Jordan o te menna yon Iraq. Eta kona tanga ni puaka Amerika pa puaka na ni Iran nei, are ai pon ana karuai wa ni pon are 8 days, avare ena pon takete ni ai ana tapon ni puaka Iran, ni kota ki nea ana tapon deita ki inti Europa ena ware ereke diki korakora ni Iran, ntaketen kaibuke in the Strait of Hormuz. Eta ku Iran ba yesa ne pen taketin na natapo Amerika yon Bahrain o Syria on taketin na be anawani ki peni puaka Amerika yon Chotan. Eta ku Perestens, Masoud, Peseskin ba Iran e waki na na puaka unkaini ka itara Amerika. O yesa ni deinu maani ete pui me tenua na ririkin toki meuna iminu muna konte tapo ni katamerua ete foundation nte makoro Esara Mansa. Yon Spain, nta inte pota kini kukurei imin toka ni kaina na sim te pen in the World Cup nkwa nanua. Women di kite rurundi kite kia kia ai kuaki, oni kota ki mea temenna te te ya warediki, ari apun wota ki na tena kontio nora ki, ipu kini moto nuena. Apun karawa ya pota kini kukurei yo ame tante tapo e apu Corotto Foundation isi ute Rodrigo yon Saramansa nki esi umuna kona pete tapo ni katamero ane, nki amai so ame ta ai kata marakeia pakotan nape. Ayen merangirang ibukin toka ni kain na yesim. Ata ko abisan te kawan pa yesa nipita kita na nuni kukure ibukin ana toka ni kain simin ape yen te pusiporo na kon te na nukawak. Ako punti ime ton nungurang na koni panani kiripe sa kanya mo tokin rongorong ibukin nungurang ake asari kini kata urabaki. Then anaruun karipi rongorong panani kiripe.
1: Yau kinkai te kapeera, ibukin te kameha yo Australia ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. Ibukin te riri ke yo wo watenga wapi maonoa, o wo watenga wapi maisua. Ena toki, nguapi meruai wan surai, wo watenga wapi maonoa. Te pupua, aiga akataurawa ki ibukin kiripesin te kameha ayo, aria baraka ki yei kaaro menasia.
2: Wo wateika aria inkarawagi, nkana konaira puwa konteri nerina nikatekeroa yeyo. The one, korea ni karina ke nikapea aram online. Nkana kukupendeke, awana kona kwa nguaki e akwaria ini makuria kanuanu puona ibukin teka meha kete visa. E kona andeke puwa kama ya kia puona, nikarawana mvisa rinanona na ipupuoki te tautea na Australia. Ipupuoki e kakakawaki, pakona kanga nikarawa mvisa. Peikara paha e kakainan waki, otira e akwaria inataya imain e akwa karawa mvisa.
1: Nkana kukanataya pakona kuna anira puwa konteri nerine nikameha ei, akuna andeke rongurunguna. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.

อันเดียตัวเรื่องจุนจุนแม่คนนั้นเองเขาขนาดนั้นก็ยังมันยังอีรอยอายุเด็กตัวนั้นรับบุษีงั้นเลยสันขารีเกะเฮ้ยอายุมัวแต่กันรับบุษีอายุเมื่อวันนี้นี่ไม่ตรวจตรวจเด้งอาปงไงกว่าแต่ยอกคนนั้นเป็นแม่แม่เรื่องตะเขาง่ายไปนักหนักว่าใครนั้นไม่ใครนักปีนนักว่าเต็มเรื่องแม่นับป่วยยัตอันสุขวัยนั่นนักเมื่อวัยป่ายองนับป่วยก็เป็นสินรับยาวยงงระเมยอนออคลันอินูซีลันอากันเมื่อวันที่ยาสินตาเปโตรเอริซีนำตาปนเอรังไม่ตรวจตรวจอันเกี่ยยาเป็นมันเอยกนิวซีลันยกลันเฮน่าติกรอยกันนนต์มอริงอาบุงกายโยกันเซนิงอปะเฮน่านักรอยกันนนต์นำบุงกายโยนุคนันเป็นมันยาเป็นแม่เมกิสนักเมื่อวันนั้นกูรานักวิ่ง